คันมีคนดีแล้วมันก็ยอมมีคนทำลายเกิดวุ่นวายตอนนี้ชิงดีกันความจริงไม่ชวนแกก็ไม่ควรใคร